0: ค่ะก็คือ
1: ชื่ออะไรสิ
0: ชื่อว่าชื่ออันเซเนียเซ
1: ่คุณที่นี่เราจะติดต่อไปที่ prison
0: ชื่อว่า
1: I'm having vehicle trouble at the moment
0: ชื่อว่า